องไงงาวัวทุกุติยาขนังโยโย่อีกตะกิติกัดแต่กำเตะเดประชังวัวไลทุอีกตะกุติยากัดต่ออีปอร์สเต็ปมบุเอ็มกีวัวไวดุกันมบุเอ็มกีบรูเล่จัลุตีเชสังเกงเอ็มดุกเตะดันฮิกมันไปเดประชังวัวไลจักกาวัวลิปันนักกาอีกตะกุติยากัดเตะกมันไปเดประชังวัวอีงาอีกตะกุติยาตั้งวัวมิโย่ก็กัดกำอีเตอีเอ็มกำยองงากะลีก็งากัดวันตึงกาเอ็มกามีอองไอกาเอ็มกามอกามาลีพาวตึงกากัมเตกะเตกะมันเบยเดมินซีนิวกลูจิมินซีนิวบาเดอีก็งายะกะเตกะลีพาวตึงกาไวอองก็งายะนี่อีกันเตนวะกะนี่กะไปซาตอเมวะเอ็มกามรีกาบันยังอะอินี่อิเลยองกะนี่กะมันเบยฮะดุกินิกิสงีอิมเยกิอุมลิญมันกีอินุกซาอิวบาอิวะเอมินซีมิงาละวอลเลบฮายกิวีตวันกัมเตอีเลละเดเอ็มกิวันกิวันกิบรูกิวเอ็มกัมอุเลบฮายเอ็มกัมอุเลบฮายเนบะอัมติบีบอยมันอีอิกรคูยกิสญาสุกเยอิกินตินอีวาอุวีนิกินองทอกอดองูเยนิกินตินอิเลบฮาตออิกตินอีวากิวคลอตสญาวกิเวกิวทละชนากิเป็นโยเอ็มกับบอร์อีฮะอีวะอีเล็บหายอีกิวิตวันเอ็มเล่อีกันเตนอีวะอุเอสอบองูอีกามอีวะบ้าอีวะเล่อีละดมันอีวะเขียนมันกีอีวะเซบไอกัมเตเอ็มกามงาพีอุประชังอีอุเล็บหาละดมันอีอีวะเขียนละดมันอีอีวะเฮเล่เดวะเล็บหายอีกิวิตวันฮันละดมันอีวะเขียนมันอีวะเขียนดูเล่ปันมันกสงีก็บ้ากสงีก็คุ้มเงินยักวีตวันแต่ดูอีกได้อีกนิดเดียวนี่อยู่เขียนอยู่ขจังคุ้มเลยชิบน

จันดูนาสันพาวปุสันกิบรูว่ากูบีปีต่อกิว่าดีดวายหีกันนี่เดเป็นคันเงียดก็ว่าเอ็มกามูสกรีนยาอินิกจุดมหาวคันสติงีกามวดอองกิคอนโทรลลิงไฮเปอร์เทนชันทูเกเธอร์วัยเอ็มกามฮาเลวสกรีนิงยาอินิกจุดมหอยคันสติงนัดโดนกีพีเอชซีเลเวลซีเอชซีเลเวลดัสดังกิวกันนิวดอยับอูเชมยากันนิกจุดอีเตเอ็มกามก็เวอร์เนสขนังว่ายอดจิงเชกิไปแบบพังกันนิกจุดบีปีเอ็มกิทาวหากิสเนมดัดเด็บเอ็มกิกระตักตาร์เกตว่าเอจิงเชให้ยตัววายนี่กจุดวัยกิจุดการดิวัสคูลาร์ดิซิสส์แหละยตัวลังกว่ากันนี่ก็ฟลักชิพกับมองกิฟลักชิพพาราทีว่าอย่าได้ว่าคอนโทรลยาอินิกจุดอีว่ามตัวอีว่ายาบีนาวีชวีมั้ยกิจุดกับว่ามันกินิกจุดทีบีกับว่ามันกิฟลูกิว่ายาบีนาวีกิเชวีกิจุดกันนี่ดำตัวกับกิจุดกับว่ายาบีกับว่าปัญชีกับ WHO องค์แพ็กเกจส์ of essential NCD intervention for PHCเช่นกี้กำกินกิฟิตวันกิรีแหละกำกักรียองกับสรีลังกากับเนปาลกีบุตันดอองก็ว่าดัสตังกีแล้วอีทรีทเมนต์นั่นดูกิ primary level วรอกิดิสตริกยองกีกัดว่าอินเดียแล้วดัสตังกิว expand กิ population based screening วัยเดียกิแล้ว cover กำวันรูสปาตัลีกิดิสตริกฮัดดูกำว่าชิสปาชิพาวมิลเลียนงดกิบรูเดบสกรีนกิฮัดดูอุสเนมอาร์ฮจาร์อาร์พาวีมันฮัดดูอาร์ฮจาร์อาร์พาวีอุสเนมอดิเชมกิเตะกับ WHO ดาวันแรกก็อยากเห็นรูทลีกิโมเดลส์ยี่ต่อว่ากับ hard technical packages คงกิ healthy lifestyle วิมกับจึงอิมว่าใช้ได้ว่าเกียร์ให้บ้ามว่าสีเอ็มแคมเราเล็กซ์เซอร์ไซส์เอ็มแคมเราเกี่ยวกับ counseling evidence based treatment protocol access to essential กับ team based care system for monitoring provide a strategic approach to improve cardiovascular healthin all countries of the region em so tli ki wa em kam do ha jing im yong e u chim action nang kong to we le open do na i wa ye hi u le let nei ma ho wa mbp kam wo kier na i si ga bam ga di kam ngam tam ga bam do re bam red meat ki do msi ki do sniang mo ho ru bam blo palat re le u bam gi ri khlan gi tu dai fry ba ju fry bone si ni ju i phyang ni ba le da bam le gi tu gi vi le gi package kam gi chips ki ron le gi tu le ki vi gi wo bone gi ni sodium.ฮับพออย่างกิตูมันเอ็มกินกิโซเดียมคอนเทนต์แต่กิตูแล้วก็เป็นสีบ่าคำตั้มกตากิบีพีแต่กิคิดนิสเลยจูเอฟเฟกต์ก็มันบามระดิ่นระดิ่นยี่ก็กตากิบรุกิวะมันจะตลอดช่วงกันแม่วัยเอ็มพอร์เลยจะจูบามดูกิดอในแต่กิโซกิจูดูแน่ก็กันนี่แหละเป็นมันก็วิวยอกจุดไฮบีพีนี่บ่ากิไฟเบอร์เชมุตัววะดูน่าชั่วประหลาดวะวัยระดามเอ็มูเล่เอ็กซ์ไซส์เลยกันนี่แหละยี่กตากิยี่ก็ใช้กิเคียคำตั้มยี่กูบีพีแต่กิเตลฮับสุดดงเฮมันดับบ้ามอยากยากิไขนี่กิรจากะเกียดและโบกะกะจิงมามันดับจูรวระอูปนำกามยี่กินี่กิไขนี่กิเกียดยี่กะคุตาลฮัดดีนฮับบดยี่กะใช้กะเคียกะยองเองในเต้ดาวกะสอร์กะดะปนกู้กะดะกะตักสวงกะวะเฮบหาหากินี่กิบ้ามอกำกินี่กิไขนี่กิรจากิเกียดวิกิวิตวันกิกินี่กิวะแมมเต้ตะมุดดะปนกู้กะสอร์กะขนังวววววยดาฮิยอปนดุนนาฮิแล้วปนำกามกิบรุงววติบกิวเทียนอดีกีวีวันกีจิงบามกีวัดไต้หวันกีวัวปนเดมการกีแกมตัวมั้งวัวมันต่อดีกีวัวตายกับเม็ดกับพาดกียองกีขณะวัวมันก็จิงพ่ายเลยยี่กีฮับบุนวันกีเกียร์แชมป์นี่ต่อว่ากันนี่ก็กระจุดบีพีจูรับเอ็มดักเอ็มชินก็อีเตย์ดาวกีบรูบนเซียนทิปกีว่ากู้กับบีพีกีและดาต่อว่าเท้ากีเอ็มปอร์เม็มเท้ากีตั้งชิซินชิสเนมกันนี่แหละต่อกับบาฮามันเดเฮบรูทันเอ็มแกมทันทาวมันอีปอนมันต้องทาววิจิเซียนักอาร์สเนมจิเซียนักลิสเนมเอ็มแกมทาวทันมันกับปอนมันกับบันไดลำเพริกแต่นั่งยีผิวทาวบนเซียนนั่งยีรับโชโชก่อแต่ดาวดองกับ WHO ว่าต่ออุไลสกรีนไลเช็คบีพีกิบรูว่าจะรับเฮอิร์ตามันกับปอนกับมาดองฮีตันเนมต่ออุไลดูเต็งเต็งตอนนี้จิเซียนฮักจิสเนมจิเซียนักลิสเนมกับตัวในภาเอ็มปอนปอนเป้ากับตะกักจุดบีพีกิดูเฮกิเตอร์ตอนนี้กิปอนละลายกิแต่ดาวเอ็มแกมไลมาลายกิขณะงูยิวยาดาวันฮัดเดียนฮับบุตรและดัจจาวต่อว่ากู้กันกับบีพีกี้เอาและคิวยอคอมพลิเคชันฮัดเดียนฮับบุตรในบ่าวโรคนี้ท้าวสอร์การเดมไปยี่ท้าวบีพีเดเป็นเบี้ยงไปกับสอร์การอีวัลลี่ต่อฟูลี่อิมพลีเมนต์ยาวฮาร์ดเทคนิคอลแพ็กเกจส์ว่าองค์กิวโรคกับพีเอชซีเฟสิลิตี้และดับบุตรกีวักเรเฮลกัมกินเนอร์สกีด็อกเตอร์ฮักกีเฮลท์เซ็นเตอร์ยารับโชว์โชว์ก่อว่าวยอยารับกีบรูมไพรมารีเลเวลได้ว่าวยอคอนซัลลิงกียากีบรูกันนี้กับจุดบีพีตากฮัลโหลกับอิมลังกับสาลังและคำตั้มกิริวัดดุคำบัตรไทยกันนี้กิริกิวมต่อกับวิโยกับเวลาฮักินีต่อเชมิต่อกับสอดก

0: Kalau itu cucu apa yang kena ke training tu ada juk pun mannya ke hadayat teh bagi bru ustaz bru cempang yang ke dayat de juk gi ke jing hikai kawa kenang wa yau man yau yi gini gi nong sikai u pun thami yai ti ibu sikai yang ki gi kena kam ong yo update ki ya ke kom ha kete to ka thong yang gani ga in service training to nei ti cucu ha gini gi ke jak snem wan kam bu yoi wa kat kam ke jing bodin yang ke sarkar yo chem go wa gani ga ha ke jing kain to bon ba gi kena คือดูหน้าพากจิงไข่แต่ในที่ชุชนเดปนีก็ยากันนี้กะบันตากว่าอีก็ตะกจิงฮิกายปันติบิดยากินฮิกายให้ตัวอวกันนี้กะจิงไข่คำตามยากดีกีว่าเอ็มฮากันนี้ elementary level ก็ว่าทิปอีกำกันนี้กะ refreshes in service teachers training on maths judo กันคันนี้ตัวยารับพากอยากินกินน้องสิกายให้ว่าฮิกายกียากิขณะให้ตีดูในพากรุกอมฮิกายยากิขณะลังบายองกันนี้กะjudo กันมัตส์ judo กันตัวยาเพียร์พากันในว่าจุยอยู่สักในภาคดีตัวมัน practical กับตัวรู้ความหิกายจิงแข่งยิ่งขนาดนั่นดู class one นั่นดู class five แล้วนี่กันเตอร์
1: มาให้ตัววันนี้ก็จิงไอ้ training พี่กินน้องหิกายมั้งกันนี่นี่กินน้องหิกายกี่วันครับที่สูดสูเนี่ยไล่ไอ้สัญญาภาพไปกับ SSA ด้วยกันเน
0: ี่ยโอ้ยก็จิงรู้จิงเซฟวอร์ต่อเด้อยี่แบบนี้ก็ office ยองกับนั่นก็ office ยองกับ SSA อะไรกี่ตัวกินน้องหิกายตัวไล่เต้นดันหิกียากันนี่ก็ training
1: แต่ให้ตัววันกี่ textbook ยองพี่จูเอพี่ยากินนี่กี่ free textbook ชักนี่กี่ขนาดแต่มาหากหากวันกันน้องริมจีดพี่กี่ขนาดฮาวอีพี่กี่นี่กี่ textbook
0: ให้ตัวเอาไปกี่กับ free textbook ตัวเรื่อยสั้นสั้นเชื่อว่าเราเอากี่ขนาดเรื่อยจีดเอกี่ยี่ติกิสกูลกี่ว่าอยู่อะไรกันนี่ free textbook กิสกูลกี่ว่าตัวอยู่อะไรกันนี่ free textbook ตัวมันกี่ government school กี่ SSA กี่ government aid กี่ติกิสกูลตัวกี่ว่าอยู่อยู่อะไรกันนี่กับ free school textbook แต่อีที่กำลังไอพี่ว่าเรื่อยกี่นี่กับ free school textbook ชักกี่ lower primary ว่ากี่ upper primary
1: เป็นโยฮะก็นี่ก็จึงเอพี่ยังกินกี่ free textbook หมดแม่จีดพี่ยังคำตามยังกี่ขนาดมั่งกูเอ็มก็ตุกจีดพี่ยัง
0: อ๋อเดี๋ยวเอเดมันสารันสารไปกับความเอยังกินกี่ free textbook ตั้งว่าก็วีดอนฮีก็ว่าแม่งมันกับความเอก็ว่าเราเดี๋ยวเอาขนาดยังติดสอบจัก
1: ไปต่อเราอีกสอบจักยี่ก็จะเป็นเบียงมันดีตัวอีกตัวกันน
0: ี่ก็เดี๋ยวเอ็มฮีกี่สอบจักอยู่เลยจีดกี่สนัยเป็นตาก็แล้วต่อ class five ต่อ class six ต่อ class one
1: แต่กำมันฮัดดูกันนี่มากับวันงดกี่ขนาดกี่ว่าเดียวยังกินกี่ textbook free textbook นักเอสเอสเอคำให้ต่อวันนิวส์เนมอาร์จาร์ขัดเนียวขัดพระ
0: ฮาวนิวส์เนมอาร์จาร์ขัดเนียวขัดพระกี่คณะสกูลกี่วันเดียวยากินกี่กอดมาคณะเอ็มกี่คำว่าเลี้ยพาวเลี้ยจาร์เนียวสปะสันพาวสูงุดคุณทุบขัดพระจาร์ขัดเลี้ยงุดหากิลาวาร์ไพรเมอรี่ว่าขัดสันจาร์เนียวสปะสูพาววิงุดหากิอัปเปอร์ไพรเมอรี่เลเวล
1: ก็แต่มันก็จิงยิรับก็ว่าครูได้ยี่กี่ใบกี่ป้ายองกี่ตุกี่ประหลาดขนาดมั้งกี่ว่าเอ็มใบกี่ว่าดูกี่ว่าตั้มบุญกี่ดูนะแต่ยอดจึงมันต่อยกี่ชิบอนหันเลยดมยอดก็เอวเอวรอกี่ subject เลยมั้งแต่ที่ต่อวันว่ากันนี่กี่ครั้งคำตันี้เดนยาวพี่บุญเจกี่ครั้งกี่ว่ากันนี่ก็ SSA ก็ได้เอจิงยิรับก็ชิกิสกูลแต่ยี่พี่อุปถัยยิรับยุลูกขจังยี่กันนี่กี่เจกครั้งกี่ว่าก็ SSA ก็ได้เอจิงยิรับก็
0: ยูพี่กองให้ต่อวันนี้ในบรรดาว่ามันโชว์โชว์อิติรุกอมเกรกามกิสกูลอีเวลายเบ็ดลารันติลังบากับ SSA เดเอกเลยยังกับกิสกูลครั้งก็ว่าชงดอลสันหจารตังกาในบรรดากี่ลาวาร์ไพรเมอรี่เนียวหจารตังกาในบรรดากี่อัปเปอร์ไพรเมอรี่ในตะวันเดอีเลยังกับดีกับเมนเทนแนนซ์กรานก็ว่าชงดอลเนียวหจารตังกาชิกิสกูลเอ็มดูน่ายังกับเลยกามระในตะวันคันดีจารเนียวสปะและนี่คันดีจารรูสปะยังกิสกูลเอ็มพลัดยังกับเลยกามระแต่กัดว่ายังกับทีเชสกรานวันดมังให้ดอลสันสปะตังกาเซมันก็วิ่งกันหน่อยกาย
1: ให้ต่อวันมาว่ากินกียูนิฟอร์มันกับมันไม่เนี่ยก็เลี้ยงยองกับเอสเอสเอ
0: ฮะกงเสียงสุกโจโชว์อังว่าโยพีเนื้อดูสังไม่มุยอกี้ยูนิฟอร์มกรานมั่วปอยองกันนี่กะจะลากยองเอฮันไรเนื้อดูสเนมอาร์จารขัดสันขันรูต่อมันก็ขบวนก็เสียงสุกยี่กี่ขณะให้วันเดียวกี้ยากระเตกะยูนิฟอร์มกรานก็ว่าชงดอร์สูสปะตังกาเซมันในบรรดาอาเซตกี้ยูนิฟอร์มให้ว่ากี้ขณะกี่วิวยอกี้กินีต่อมันกี่คำนี่เดมดกี้เดให้นี่ต่อเดมกี่วิจิตกี้เอ็มดีอุมันวิเอสลันซาริวองกัดกำกิติกิไครเตียกิวดองว่ากินิกิขณะกิวโตกิวเยียวยอยกินิกะยูนิฟอร์มครานโตมันกิขณะกันทายวะรอกิขณะชันรังกิวกันทุบกิวเอ็มฮะปอกะเตกะเชดลกาสเชดลไตรว่ากิบิลบิโลพาวเวอร์ตี้ไลน์ชิงนี่รันฮีกิขณะกิวเยียวยอยกินิกิยูนิฟอร์มครัน
1: teka tuan mai upoin ni shigini ka drop out ka tane gore de patai lam khamat cha phi no stang de te ka ni khau ang phi drop out student ka yika ka jingmut ye phi patai rap ye lui I ye ka jingmut yong ni ko ongi drop out no ma
0: yo phi ko hawo ongi gini ki drop out to kitu ki khna ki wa dam school chitain por ki jo lai henrai dam no agi lai school igini to ongi ki drop out
1: student
0: ha te yo phi apo ayong gini ma

0: นี่เลยยังกิจกรรมสิ่งเดียวได้ต่อขัดดูเอ๋ของกาทรีนหากไปได้บัตรกันเนี่ยบัตรคุ้มกันจริงกันตู้เฮียกิปรอนอสงับแก่กิบพิดานบันองมากระปรกแล้วนางยากจังมั้งแก่กิบพิดานบันองคุ้มกันจริงกันตู
1: ้กันจริงกันตู้นะกันเลี้ยงจงอ่ะแต่กะลงกุมังละองหินดุมันเนี่ยกองบ่านักบันตากันจริงบ้าจงกิอิมลังกัสสลังบารอกินองชงชนงจงกิจลามิกฮาเลียกิมได้บันเรียดบันเตียงบันเป็นติบสกิบอร์จงกะอันลาดกิลับบัดกิเชมยาอุนุอุนุบัลเล่ยะกะกัมบัมมันกะกัมกับบ่าประชาเอกอันกับบักตากิมลังกัสสลัง
0: คุณผู้ชมเอ๋กองเอฟแคทเธอรีนรำบายยังไงกับปอร์กับฟิลิปไลท์บันยาดอนกับบันงี้บางินยาครันงี้นี่มีเรื่องมุ่งหากไปได้บัดกันเอกพังกับว่าลังอีละขามีอสงมันตาในดังบุญสิกิบตียงกิบารันเดียนนี่ก็ลองกับนุ่งคำบางินไอ้ยังกับจิงเทปนี่ก็เอฟไออาร์นี่ก็จิงไอเอจฮาร์กับมึงยอมมันตาปัดบางินสอบทัวร์รู้หากไปได้บัดกินกี่อันกับเฟร์กับคริมินอลลอว์กับซีวิลลอว์ปัดกิตาคีคอมพอนเดเบิลบัดนอนคอมพอนเดเบิลออฟเฟนเซสคุณเลชิบุนเอ๋กองแคทรีนกับปอร์กับ
1: จับพี
0: เลยอสมันตันยากจริงยากเรนไปกองเอฟแคทรีนรัมบายแอดวอเกตชีฟลีกัลบัตดิฟเอนส์คอนซิลดิสทริกลีกัลเซอร์วิสเซสออธอริตี้เวสต์คาสเฮลส์ดิสทริกนองสตอยฮัลโหลกับพังกับเฟิร์สอินฟอร์เมชันรีพอร์ตเบสิกดิสติงชันบิทวีนคริมินัลลอว์บัตซิวิลลอว์บัตคอมพอนเดเบิลบัตนอนคอมพอนเดเบิลออฟเฟนเซสลานี่กับเอฟไออาร์นี่กจริงไอเอจฮาร์บัตกจริงยาเพียร์ฮับประเด็นกับคริมินัลลอว์บัตกับซิวิลลอว์บัตกิตากิคอมพอนเดเบิลบัตนอนคอมพอนเดเบิลoffenses kene glowan spiha ka program to tip yaki at ka program ka ba lawalam jephi da ka jinya tre lang bat ka meghalaya state legal services authority but what klet ban abat sngam se ka way part ka program to tip yaki an ka banwan jephi ha ka sngi ublei ka banwan ha ka jo hi ka por kene ka dei ka akash phane shalom
2: our path to justice now so
3: National Legal Services Authority
4: provides competent advocate in legal proceedings.
3: All possible legal help and advisors when you need the most.
4: Does speedy settlement of long pending cases through Lok Adalat.
3: And that too, absolutely free of cost.
4: National Legal Services Authority, better justice, better society.
3: For more information, contact Legal Services Authority office in the nearest court.
4: Or call the toll free number 15100.
1: Our path to justice.

กจิงเลเนียมบักฮัดดูยากเม็ดภาษาจองกัสเอมซัดกับลาคลาดโนฮัดินกจิงคลาดกับลาดับดาไลผู้อาร์สเนมมินชัวกาตาฮักสเนมคัดคันไดสปะคันไดผู้สาวกิบาฮายิงฮัเซมกับปะเต็งจองกับฮิมาโซระบลายลัมดากัสเอมซัดเมย์เอมกอสลีมายส์เอมกับลาเป็นเดบยากจิงทังบักฮัดดูริงกัดกิมินทรีกี่คนเซียวจงอีกี่ละระยากับเม็ดภาษาชักกับเป็บนากับเบนตากับจิงเลนิยมบักฮัดดูลาเป็นเด็บยากับจิงทังบักฮัดดูหากับจิงทังจงกับเอ็มซาดบริมกับบัดดอนฮัลลุมเตอูเชอร์เริงกัดกับจิงเลนิยมตินไรบัดอุปเอ็มมาริมดอร์อุบลไอโง่ไอเดมนากับเบนตากับจิงเป็นเด็บยากับจิงเลนิยมลาเป็นลองยากับจิงยากันดุลังหากับยิงซาจงกับเอ็มซาดกับบัดดอนฮันนองริมสอราลาทิปยักกิคลาวกิบตับกิลูมกิวาบัดกิเครมกิบดอนฮากะจัลลาเมฆาเลียคุ้มกิจักกาบัลละบันลับยาชีบุนกิจิงท้าวบดอนจิงเอ็มกิบัลละบันเอ็มฮะอมบัดฮาริงเกอรุกุมจุดากะจิงลับกิสตัดไซน์กิสตัดวัดเบเนียยากะจิงท้าววะเพรวะเพรฮากิซันส์เนมบัลละเล็กกะกินฮุนวัดเบเนียบัลายลัมดาอีนังเตนามบาดอลิงบัดปีวันกิดลังชังเปลียงจงกับซีนแอดมันส์คอลเลจกิลาโปรดดักคุ้มดูกับจิลลาเมฆาเลียกับลงคุ้มกับเวกับรีคุ้มกับเวกับจักราฮารีอินเดียกับบัดดอนยากับทุบวัดเบเนียยากับจิงทาวบัลละบันเอ็มฮะอมบัดฮาริงเกิลรูคุ้มจูกับคุ้มกับจิงทอบัลละเป็นนี้ฮากับอินเตอร์เนชั่นแนลจอร์นัลฟอร์มัลติดิสพลินารีรีเสิร์ช IJFMR กับบัลละทอฮัลโหลกับจิงวัดเบเนียยากิเตกิจจิงทาวฮักเลงกับเมฆาเลียนาดูอุสเนมอาร์ฮจาร์อาร์พูฮาดูอุสเนมอาร์ฮจาร์อาร์พูซันอูเอ็มเอลเอกับเซาท์ชิลองอุบะซันบอร์ชูไลเฮนยันกัสนีอุลาเป็นกบบุรอมยากับกินฮุนฟุตบอลจงกิกินเทยกับลุมปาริงสปอร์ตส์คลับฮาดินบักิลายอร่ายากับนามน้องจบฮากับชิลองสปอร์ตส์แอสโซเซชันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ฮับไอจิงเกรนฮักกิลัดพัทไทคูบอร์อุบะชูไลอุลายร้อยากะจิงเทรย์ชีตัมจงกีบัดอมรูบากะจิงจอบจงกีกับวันระยากะจิงสกุสรองอมตังยากะลุ่มปริงเฮนเรย์ยากะจิลลาฮีบาร์โรกเวยอุลากันตูรูยากินองยเลกายบันนังยเทรย์ชีตัมฮากะจิงยเลกายกิบันวันฮากะจิงเป็นกบบุรัมลายดอนลังดากินองยเลกายกินองไอจิงฮิกายกินองมิขมัดกะกันฮุนเลี้ยงบัดกินองกระชันบันยักเมนลังนักบินตากับจิงจอบจองกับกันหุ่นกระโดดบัชนองจองกับเมาลังนองตลุกับลักรปาดยักตนัดแอนิมัลฮัสบันดรีบัดเวเทนรีจองกับสอร์การเมฆาเลียบันมังติงกานักบินตากับยิ่งทำไมจองกับอินเทกรีตด์แคทเทิลเดเวล็อปเมนต์โปรเจกต์ไอซีดีพีเซ็นเตอร์กับบัดดอนฮามเมาลังนองตลุกับจิงติบบัลพะเลงบากิลัดปะไทคูบอร์บลาพะหากขันเรียวตริกอุจิมังอุรังบัชนองอุบะอาร์บิงสโตนชิลาอุลอองบายากะเตยกะจักะลาสดังนาดูอุสเนมขัดขันไดสปะหินยูโพกับบลาไอจิงยรับยากิอาร์โพตลีกิชนองหากทายเมาลองกับบลาขังครเดบดากิบบูนสเนมกับชนองกับลักรปาดยากสอร์การบันบูดเดียนฮัลโหลกันเนกับบินตากับจิงบันไอเบียงยากจิงเบ็ดจิงเบียงกินองเรบบาดกับจิงเกียวชับครังกับท่านกันเองกับเด็กกับอากาศวานิชลองกับบาบลามชพีอยากกับคูบอร์กับเซ็ง National People's Party Women's Front NPWF รอยบล็อกกับลาราเคียอยากกับสิงค์กระปังจงกิลเกเมเนกับมอดัสเดย์หากับยิ่งดอร์บาร์จงกับชนองรอยดอกบริทิฮัลโหลกับพังเปดังกิเกเมกิริชัดบจาร์จาร์กับอิมลังสักลังฮับกเรนฮักจิงเอลังอีคองเกรสแมรี่คาร์ปูรีอีบดัยอีคองซันอีลายร้อยากับNPWF จงกับรอยบล็อกกิบลาปินลองยากับโปรแกรมบันปินพาวรูยากับจิงเกเมนยากับจิงเกียวชพรังกิขินนักกันเทยกับทานกิบลาไอบุรอมอมตังยากับชนองเฮนเรย์ยากับอิมลังสักลังฮีบาร์โรกเวยอีลาปินชลรูยากิลองเกเมบันดังยายเทรชิตอมมันเป็นอุรลองยากจิงทมูบัดบันนมดูจิงเกอร์แมนนักบินตากับฮากมิยันกับเอ็มลังสักลังบัดกับยิงกับแซมรูกุมจูลาเป็นฮับประดานอยากกับไวลัดมิกกี้ชิลลาเวเทอร์เรนส์น็อกเอาท์ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์